วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชอบประเทศไทยและหลงใหลในกาแฟจากการที่เธอเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไทยทำให้เธอได้รู้จักและไปพักอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกกาแฟอยู่ทางเหนือของไทยนะครับและตอนนี้เธอก็ได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงด้วยการมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองและที่สำคัญเป็นร้านกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟที่เธอเลือกสรรจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในย่านที่เรียกว่าแถวๆนี้เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านทีเดียวแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงของกาแฟบูมนะครับก็มีร้านกาแฟที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบมากินกันแถวนี้หนึ่งในร้านตรงนี้ก็มีร้านกาแฟไทยภาษาไทยไหมเชื่อมิตรกาแฟไทยและดนตรีทำไมร้านนี้ถึงเอากาแฟไทยมาขายมีเขียนภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคนนี้ชื่อว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ร้านกาแฟ Coffee Session หรือชื่อภาษาไทยว่าเชื่อมิตรอยู่ในเขตสุมิดะสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีโมริชิตะส่วนเจ้าของร้านที่ทักทายเป็นภาษาไทยก็คือคุณฟูจิโมริอายะซึ่งผมขอเรียกชื่อว่าคุณอายะในแบบไทยแล้วกันนะครับก่อนจะสั่งกาแฟมาดื่มก็ต้องขอเดินชมร้านก่อนเลยเพราะว่าภายในร้านเนี่ยนะครับตกแต่งได้อย่างเท่มีกลิ่นอายของไทยในแบบโมเดิร์นมีเคาน์เตอร์ยาวนะครับซึ่งเป็นที่สั่งกาแฟที่ราวชั้นวางของติดเพดานด้านบนเคาน์เตอร์มีข้อความทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นเขียนอยู่เต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความแสดงความยินดีในการเปิดร้านแล้วก็ชมเจ้าของร้านว่าน่ารักครับ
0: โอ้มีข้อความเต็มไปหมดเลยนะครับร้านน่ารักอบอุ่นเต็มหมดเลยโอ้อายะจังน่ารักมากอายะจัง
2: ใช่คร
0: ับ
2: ผม
0: ก็
2: ตัวไม่เขีย
0: มเจ้าของร้านชื่อคุณอายะนะครับโอ
1: ้ร้านนี้ยังมีตราของร้านซึ่งเป็นตัวพญานาคที่วาดเป็นการ์ตูนน่ารัก2ตัวนะครับตัวหนึ่งถือถ้วยกาแฟและอีกตัวก็ถือแผ่นเสียงซึ่งคุณอายะบอกเหตุผลที่เป็นพญานาคเพราะว่าอยากใช้สัญลักษณ์แบบไทยๆแต่ว่าถ้าเป็นช้างก็น่าจะมีคนใช้อยู่แล้วหลายคนนอกจากนั้นตัวเองยังชอบดนตรีหมอลำแล้วที่อีสานก็มีงานบั้งไฟพญานาคก็เลยเลือกตัวพญานาคส่วนที่ผนังตรงข้ามเคาน์เตอร์ก็มีภาพวาดเสือโคร่งตัวใหญ่นะครับถ้ามองดูดีๆจะรู้สึกคุ้นตาเพราะมันคือเสือที่อยู่บนตลับยาหม่องตราเสือนั่นเองครับเพลงที่เปิดในร้านคุณอายะก็จะใช้เพลงไทยมีมุมแนะนำเรื่องราวของไทยมีหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของไทยในร้านมีม้านั่งยาวแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆรองรับลูกค้าได้ 5-6 คนดูร้านเขามามากพอแล้วเดี๋ยวไปสั่งกาแฟดื่มกันก่อนดีกว่าครับ

0: มีกาแฟอันนี้อะไรนะฮะหัวหอม
1: กล้วยหอมที่
0: กล้วยหอม
1: กล้วยหอมที่เมคอนสัน
0: อ๋อครับอันนี้เป็นกาแฟไทยหมดเลยไทยโนโคฮี
1: ใช่ค่ะ
0: เซนหรือ
1: เซนเบรส
0: ใช่แ
1: ต่ทั้งหมดไทยนะครับ
0: เ
1: ฮ้ยอันนี้เมคอนสันเมคอนสันที่เชียงใหม่
0: เชียงใหม่กาแฟของร้านเชื่อมมิตรจะเป็นกาแฟจากไทยนะครับซึ่งเมล็ดกาแฟที่นำมาใช้ก็มาจากภาคเหนือของไทยอย่างเช่นที่เชียงใหม่หรือว่าแม่ฮ่องสอนผมอ่านชื่อแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ละครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่คอกาแฟก็ได้แต่ว่าสามารถขอคำแนะนำคุณอายะได้นะครับว่าเราชอบรสกาแฟแบบไหนซึ่งคุณอายะก็จะอธิบายรสชาติให้ฟังอย่างละเอียดอย่างวันนี้ผมสั่งกาแฟดริปที่ใช้เมล็ดจากแม่สะแมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้มาแล้วนะครับกาแฟดริปหอมครับอากาศเย็นๆแบบนี้ได้กาแฟเข้าไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นเดี๋ยวลองชิมดูนะครับมีรสเปรี้ยวนิดๆผมก็ไม่ใช่คอกาแฟเท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกว่าดื่มง่ายนะฮะมีความสุขครับ
2: เมื่อคาเฟอีนเข้าเส้นเลือดแล้วก็ทำให้สมองตื่นนะครับถึงเวลามาพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วครับว่าทำไมถึงได้เลือกทำร้านที่เท่และนำเสนอเรื่องราวของไทยแบบนี้คุณอายะได้อธิบายคอนเซปต์ของร้านว่า
1: このお店のコンセプトは名前がコーヒーセッションっていう名前なんですけど
2: คุณอายะอธิบายว่าคอนเซปต์ก็เหมือนชื่อร้านก็คือเชื่อมมิตรหรือว่าสร้างเพื่อนตัวคุณอายะเองรู้จักคนปลูกกาแฟในไทยไปไทยเอาเมล็ดกาแฟไทยมาที่ญี่ปุ่นซึ่งร้านนี้เป็นสถานที่ผูกมิตรระหว่างผู้ปลูกบาริสต้าชาวไทยกับลูกค้าญี่ปุ่นนอกจากนั้นก็เป็นที่ผูกมิตรต่อระหว่างลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันที่นี่คือสถานที่ในการสร้างเพื่อนซึ่งตอนนี้เธอก็สามารถสร้างเพื่อนได้มากครับผมได้ถามถึงเหตุผลที่มาเปิดร้านกาแฟในย่านนี้ซึ่งคุณอายะก็ตอบว่า
1: この辺私もともと2020年から店舗を持たないタイコーヒー屋さんをやってたんですね。
2: คุณอายะบอกว่าตั้งแต่ปี2563ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับใช้วิธีเปิดร้านชั่วคราวตรงโน้นตรงนี้ตอนนั้นก็ได้มาเช่าหน้าร้านของร้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านที่อยู่ปัจจุบันสัปดาห์ละครั้งก็มีลูกค้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำก็เลยอยากเปิดร้านแถวนี้ซึ่งแถบนี้ถือว่าเป็นย่านร้านกาแฟอย่างในแถบสถานีข้างๆนี่ก็มีร้านกาแฟอยู่มากคุณอายะบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะร้านกาแฟ Blue Bottle ที่ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่10มาเปิดร้านอยู่ที่แถวนี้ก่อนหน้าก็มีร้านกาแฟมากอยู่แล้วนะครับแต่พอมีร้าน Blue Bottle มาเปิดก็มีร้านกาแฟมาเปิดมากขึ้นอีกผมได้ถามคุณอายะต่อว่าปกติคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการดื่มชามาเป็นเวลานานแต่ทำไมตอนนี้กาแฟถึงได้รับความนิยม
1: コーヒーのブームでサードウェーブっていうブームがそれこそもう10年15年前ぐらいに日本にも来てて
2: คุณอายะตอบว่ามีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือกระแสกาแฟบูมระลอกที่3ที่มาถึงที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 10-15 ปีก่อนซึ่งที่ไทยตอนนี้ก็มีกระแสกาแฟบูมระลอกที่3หลังจากที่มีกระแสความนิยมของ Starbucksต่อมาก็มีกระแสความนิยมดื่มกาแฟตามรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่ปลูกแล้วก็กระบวนการแปรรูปก็ทำให้คนญี่ปุ่นหันมานิยมการดื่มกาแฟส่วนตัวของคุณอายะเองก็ตามหากาแฟนะครับไปตามที่นิตยสารแนะนำซึ่งกาแฟของแต่ละประเทศรสชาติก็ต่างกันคุณอายะยังสนใจว่าคนที่ปลูกกาแฟนั้นเป็นคนกลุ่มไหนแบบไหนมีวิธีการปลูกแล้วก็แปรรูปอย่างไรการคั่วที่ต่างกันก็ให้รสชาติต่างกันเช่น light roast หรือว่า dark roast นอกจากนั้นเหตุผลที่คนนิยมกาแฟก็อาจจะเป็นเพราะความเท่ของร้านกาแฟด้วยผมได้ถามต่อว่าคุณอายะได้ไปพบกับกาแฟไทยได้อย่างไร
1: มันจะその third wave よりもっともっと前の話なんですけど大学生の時にタイのเชียงใหม่に
2: คุณอายะตอบว่าได้เจอกาแฟไทยก่อนกระแสนิยมกาแฟระลอกที่3อยู่มากนะครับตอนเป็นนักศึกษาเคยไปเรียนที่เชียงใหม่อยู่8เดือนตอนนั้นเรียนเรื่องแฟร์เทรดหรือว่าการค้าที่เป็นธรรมของกาแฟเลยไปเรียนวิธีการปลูกกาแฟกับชาวไร่กาแฟในพื้นที่ตอนนั้นครอบครัวที่ดูแลเป็นชาวกะเหรี่ยงสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านซึ่งคนในครอบครัวก็เอ็นดูเหมือนกับเป็นลูกสาวหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมปีละครั้งแล้วก็คิดว่าอยากจะเอาเมล็ดกาแฟที่พวกเขาปลูกมาขายที่ญี่ปุ่นซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น ตอนแรกที่ดื่มกาแฟไทยตอนนั้นก็ประมาณ 15-16 ปีก่อนดื่มแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติธรรมดามากไม่ใช่รสชาติอร่อยจนน่าตกใจรสชาติออกจะขมมีราคาแพงชาวไร่ที่ปลูกก็ไม่ดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกเองถ้าบอกให้พวกเขาดื่มกาแฟก็จะดื่มกาแฟซองแบบ 3-in-1 ที่มีรสหวานกาแฟที่ปลูกถึงจะอร่อยแต่ก็ไม่ได้อร่อยจนน่าตกใจแต่ว่ามาตอนนี้รสชาติอร่อยขึ้นจนน่าตกใจในช่วงที่ผ่านมาผู้ปลูกได้พยายามปรับปรุงนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือตอนนี้พวกเขาดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจและน่าสนใจมากสำหรับคุณอายะอีกอย่างที่ตกใจตอนไปเมืองไทยก็คือหลังการระบาดของโควิด -19 ที่ไทยกาแฟบูมมากร้านกาแฟก็เท่มากไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นมีร้านกาแฟมากแล้วก็มีกาแฟที่อร่อยเยอะแยะผมได้ถามต่อนะครับว่าเวลาไปร้านกาแฟในไทยประหลาดใจไหมกับเมนูกาแฟที่มีความหลากหลายมาก
1: ตอนนั้นคือกาแฟบล็อกซึ่งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลบล็อกกาแฟที่ดื่ม
2: คุณนายะตอบว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนถ้าอยากกินกาแฟดำไม่ใส่นมน้ำตาลจะกินได้แค่ที่สตาร์บัคเท่านั้นถ้าสั่งไม่ใส่นมน้ำตาลคนขายก็จะทำหน้าแบบว่าโอเคเหรอแบบนี้แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟดริปเมืองไทยอากาศร้อนแต่คนก็กินกาแฟร้อนกันราคากาแฟแพงกว่าญี่ปุ่นที่เมืองไทยจะมีเมนูกาแฟที่ญี่ปุ่นไม่มีเช่นเอสเปรสโซ่น้ำส้มเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวซึ่งอร่อยมากญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวแพงที่ไทยมีน้ำผลไม้ที่อร่อยอยู่มากแต่ที่ญี่ปุ่นจะหาน้ำผลไม้ที่ราคาถูกไม่ค่อยได้ที่ร้านก็มีเมนูเอสเปรสโซ่ชาไทยการเอากาแฟใส่ลงไปในเครื่องดื่มที่มีแต่เดิมของไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมได้ถามต่อว่าแล้วลักษณะพิเศษของกาแฟไทยคืออะไร
1: สุกี้ริสเตอสุกี้คลีนですね
2: คุณอายะตอบว่ารสชาติในแต่ละพื้นที่ปลูกแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆ กาแฟไทยมีรสชาติที่คลีนสดชื่นดื่มง่ายมีความเปรี้ยวที่ละมุนวิธีการแปรรูปก็มีหลากหลายกาแฟบางตัวก็มีรสชาติของผลไม้ผมได้ถามคุณอายะต่อว่าคิดอย่างไรกับการที่ก่อนหน้านี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกฝิ่นได้หันมาปลูกกาแฟแทน
1: それはすごく良かったと思っていて多分その
2: あえคุณอายะตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีมากตอนแรกอาจมีแรงจูงใจน้อยที่ถูกบังคับให้เลิกปลูกฝิ่นตามนโยบายของรัฐพูดตามตรงฝิ่นทำรายได้ได้มากกว่าส่วนกาแฟต้องใช้เวลามากตั้งแต่เริ่มปลูกจนกว่าจะออกผลใช้เวลาอย่างน้อยถึง7ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นักแต่จากกระแสกาแฟที่บูมและก็การค่อยๆเข้าใจวิธีการปลูกกาแฟที่อร่อยกลายเป็นอาชีพที่เท่ทำให้คนปลูกจำนวนมากขึ้นที่รู้สึกภูมิใจครอบครัวที่ดูแลคุณอายะพ่อเป็นครูกาแฟซึ่งมักจะพูดเสมอว่าอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าไทยก็สามารถปลูกกาแฟที่อร่อยได้ตอนนี้ผ่านมา15ปี20ปีก็เริ่มประสบผลคนรุ่นใหม่ก็หันมาปลูกกาแฟกันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณอายะเป็นหนึ่งในคนที่พยายามนำเสนอกาแฟไทยให้กับนักดื่มกาแฟชาวญี่ปุ่นผมได้ถามถึงเสียงตอบรับจากคนที่ได้ชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคุณอายะตอบว่า
1: สุกุบิ๊กคริสเตมัสมินนะやっぱりその昔からタイのコーヒーを知ってる人は
2: คุณอายะตอบว่าคนที่ได้ชิมรู้สึกประหลาดใจคนที่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนจะมีภาพว่ากาแฟไทยขมคนที่เคยคิดว่ากาแฟไทยไม่อร่อยเมื่อได้ชิมก็ประหลาดใจว่ากาแฟไทยทำไมอร่อยอย่างนี้นอกจากนั้นคนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนก็จะถามว่าไทยปลูกกาแฟด้วยหรือพอได้ดื่มก็จะบอกว่าอร่อยแบบนี้เลยเหรอน่าสนใจพอไปเที่ยวเมืองไทยก็จะไปแวะร้านกาแฟพอไปร้านก็จะประหลาดใจรอบสองว่าไทยมีร้านกาแฟเท่แบบนี้ด้วยหรือไม่ว่าจะไทยหรือญี่ปุ่นตอนนี้เครื่องดื่มอย่างไวน์คราฟต์เบียร์คราฟต์จินที่มีรสชาติซับซ้อนและผู้ดื่มจะสามารถดูขั้นตอนการผลิตแล้วก็แปรรูปได้นั้นกลายเป็นที่นิยมซึ่งกาแฟก็เหมือนกันที่มีคนบอกว่ากาแฟมีรสชาติที่ซับซ้อนน่าสนใจกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มได้นอกจากนั้นยังดื่มได้ทั้งแบบกาแฟดำลาเต้หรือว่าใส่น้ำส้มอย่างไทยสามารถดื่มได้หลายแบบนอกจากร้านเชื่อมมิตรที่ขายกาแฟไทยแล้วก็มีอย่างที่อื่นด้วยเช่นที่ร้านอาคาอาม่ามีอยู่2สาขาในโตเกียวซึ่งก็เป็นร้านกาแฟดังที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีอยู่แค่นั้น อกจากนั้นก็มีร้านกาแฟบางแห่งที่นำเข้าเมล็ดกาแฟไทยเอามาคั่วความฝันของคุณอายะก็คือแน่นอนว่าถ้าร้านกาแฟเชื่อมมิตรมีชื่อขึ้นมาก็คงจะดีใจแต่ว่าอยากจะขายส่งเมล็ดกาแฟจากไทยให้ร้านกาแฟทั่วญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถดื่มกาแฟไทยได้อย่างเช่นเวลาไปร้านกาแฟมีกาแฟให้เลือกอย่างเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็อยากจะให้มีไทยด้วยนี่คือความฝันของคุณอายะผมได้ถามคุณอายะนะครับว่ามองอนาคตกาแฟไทยในญี่ปุ่นอย่างไร
1: ญี่ปุ่นの市場ではこれから増えると思います。まあ理由はたくさんあるんですけど、まあ一個は今そのメインの生産地。
2: คุณอายะตอบว่าน่าจะมีกาแฟไทยเพิ่มขึ้นหนึ่งในเหตุผลก็คือกาแฟจากพื้นที่ปลูกกาแฟหลักอย่างบราซิลหรือประเทศในอเมริกากลางและใต้มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นได้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้กาแฟของเอเชียกลายเป็นที่สนใจอย่างเช่นเวียดนามเมียนมาลาวไทยแล้วก็มณฑลยูนนานของจีนเป็นพื้นที่ที่พยายามในการปลูกกาแฟแล้วก็มีกาแฟคุณภาพดีคุณอายะคิดว่าพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญถัดไปแต่อีกด้านก็คือราคาก็เริ่มสูงขึ้นอย่างคนไทยก็ดื่มกาแฟคุณภาพดีทำให้หาซื้อได้ยากขึ้นซึ่งจะทำให้กลายเป็นกาแฟระดับพรีเมียมแล้วก็จะกลายเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้นจากการพูดคุยกับคุณอายะรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของเธอนะครับที่ต้องการให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักกาแฟไทยมากขึ้นนอกจากนั้นเธอยังใช้กาแฟเป็นตัวกลางในการแนะนำวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้บุคลิกที่อบอุ่นเป็นคนช่างเจรจาของคุณอายะทำให้บรรยากาศในร้านเชื่อมมิตรมีบรรยากาศของความเป็นมิตรลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็จะนั่งสนทนากับเธอสมกับความตั้งใจและคอนเซปต์ของร้านที่คุณอายะอยากให้เป็นพื้นที่ในการสร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพและขอเอาใจช่วยให้ความฝันของคุณอายะที่อยากให้กาแฟไทยเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นเป็นจริงได้ในเร็ววันครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงฮารุนิยูบิคิริหรือเกี่ยวก้อยกับฤดูใบไม้ผลิผลงานของลิวทิสโตและพาสุคององกากุคุระปุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าพยายามตามหาลมฤดูใบไม้ผลิที่แสงง่าฉันไปเพราะเราจะเป็นผู้ใหญ่กันสักวันมาเกี่ยวก้อยกันเพื่อจะไม่ลืมเพื่อจะไม่ห่างหายและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan